สบายดีขนวยสบายดีสบายดีGood morning Good morningโทษเด้อโทษเด้อมื้อนี้คนซกบ่สบายปากบ่ได้ครบใจลูกนิดเดียวเลยค่ะขน้อยจะมาขน้อยมื้อนี้เนาะมาพบกันอีกกับเดือนเมย์วันที่17ปี2026ที่วิทยุภาษาลาวเฮามาพบกันทุกตอนเช้าวันอาทิตย์เด้อขน้อยเด้อเริ่มแต่ 10:51 เดี๋ยวนี้นะแต่ว่าขน้อยสิออกไป early จักหน่อยแบบว่าอยู่นี่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็สิไปว่าทั้งวัดอันลาวชนโตฮาเพิ่นมีตักบาตรบุญวิสาขบูชาก็เลยว่าขนก็สิได้ไปมีแต่ว่าสิเปิดเทปไว้แต่ว่าบ่เห็นก็บ่เป็นหยังเนาะเห็นกันถึง2โมงก็โอเคแล้ว no choice เป็นวัดนี่เมื่อวานนี่จนปากก็บ่ได้ขน้อยทั้งสมาคมลาวก็บ่ได้ไปห่วมเพราะว่าไปบ่ได้เนาะปากบ่ได้จักดีเป็นบ่ฮู้ว่าเป็นหยังอันนี้เพราะว่าน้อยหนึ่งเพิ่นก็เป็นได้อยู่นี่นะบ่ฮู้ขอบใจเด้อลูกเพิ่นเดียวขอบใจหลายๆมื้อนี้ขน้อยสิอ่านอันเนซะคันอ่านได้แต่ว่าอาจจะอ่านแต่ข่าวทั้งหมดลาวชนโตสิบ่ได้ปานใดเพราะว่าต่อไปที่หน้าซะที่หน้าจังมาอันเว้ากันใหม่ทีนี้ขออ่านข่าวเดียวเพราะว่าพวกปากขน้อยมันบ่ได้ปานใดนี่นะมันแหบตั้งเทื่อเฮาเว้าหลายเพิ่นสิไอโอเคขน้อยอย่าลืมเด้อทุกท่านไปเด้อนี่เด้อเพิ่นเตรียมแล้วเพิ่นอันนั้นแล้วอันทั้งวัดลาวโทรนโตเฮาเพิ่นมีการตักบาตรบุญวิสาขบูชาเด้อขน้อยเดือน6เพ็งเป็นวันมหาอัศจรรย์อันสําคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้า1เป็นวันประสูติและเกิดพุ่นฮอดเป็นวันดับขันธ์อสรุอนุตตระสัพโพธิญาณและก็3เป็นวันแสดงธรรมกัจจักกับประวัตสูตรโพธเป็นโอเคโพธอันปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตีและ4ขนาดตัวนี้อาทิตย์4โดเป็นวันเสด็จดับขันของดับขันเขาปรินิพพานดับขันเป็นเพิ่นเสียชีวิตเนาะขนาดปรินิพพานขนาดจะอ่านหลายบ่ได้ขนาดพอด้วยสํานี้เด้อไปบักไปเถิดนี่ดูสิที่โรงเรียนเด้อเพิ่นเริ่มแล้วระยะนี้เพราะว่าขนาดสิไปก็สิมันสิไปแต่อันตอนสุดท้ายเพราะว่ามีแต่4อันนั้นแล้วก็อันนั้นไปพบกันเด้อขน้อยไปเด้อทั้งขน้อยก็สิพยายามไปให้เห็นกันแท้ๆอยู่4 30 at school gym single 30 because for everybody knows นะขน้อยเด้อบนที่ตักบาตรทั้งเฮาเฮ็ดกันเฮาได้ปฏิบัติกันมาทุกๆอันทุกๆเดือนทุกๆเดือนตามหิดของประเพณีแล้วก็แปลว่าอันเจ้าอธิการวัดลาวโทรนโตพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์ประธานจัดงานกันเป็นคณะกรรมการของวัดลาวโทรนโตสิก็ว่าบ่ได้เจเอ้ยเป็นวัดเจเป็นวัดแห้งๆอันนี้เมื่อวานนี่ไปใส่กับไรมีแต่อยู่เฮือนจะว่าอันมามื้อนี้ปัจจําเป็นสิจะมาแปลว่าจักหน่อยเฮาครึ่งชั่วโมงก็ไปแปลว่าสิมีแต่สิเปิดไว้เพราะว่าสิเปิดเพลงหลายเจ๋อให้พ่อเฮาอ่านสิบ่ได้มันอยากไอเนาะแท้จริงกับที่วัดก็ว่าสิบ่อยากไปปานใดก็จะโอเคว่าไปเฮาก็สิอยู่ใกล้อันพ่อมีพี่น้องจักหน่อยบ่อยู่ใกล้เพิ่นปานใดจักหน่อยเพิ่นติดมันบ่ดีพญาดขอน้อยเด้อ Hantavirus นี่ระวังเด้ออันนี้ก็ตามลมที่ลัวลูกสาวว่าอันอาจจะบ่แม่นเพิ่นบ่ขี้เหือพอลูกเพิ่นสิพากันไปเดือนออกัสต์ไปทางอัน

Portugal นครหน่อยนะขี้เหือตัวนั้นลูกว่ามัมไปว่าเหือตัวโอขน่อยก็จะว่าภาษาลาวสว่าภาษาอังกฤษมันสีบอันนั้นเหือแต่ว่าที่เป็นพญาหนูนะเหือแบบทึกๆนะเหือจะอยู่นี่ซื่อๆบ่ได้ไปในโอเชียนไปน้ําอันไปน้ําอันนานาเพียงอย่างขน่อยไปน้ําหนองหนองใหญ่ๆคือเฮาเล็กอันนั้นOntario Lake ก็สนะเจเอ้ยไปจังสั้นจะว่าก็บ่ว่าอังกฤษดอกจนเพิ่นสิได้ยินเพิ่นสิว่าเฮาเว้าเนี่ยบ่ดีก็มีแต่ให้ระวัง Ontario เฮาเพิ่นก็เป็นหลายคนอยู่คือว่าเห็น7คนเพิ่นว่าสิเนาะแต่ว่าอันนี้น้องน้อยก็ส่งมาให้ขนก็เลยสิบอกให้กันฟังซํานี้เนาะแปลว่าระวังหั่นแหละเฮาบ่ไปหั่นไปหนีก็ใส่เป็นวัดหลายอันนี้อาจจะบ่แม่นพญาตัวนี้เนาะแฮนเจ้าไวรัสนะอาจจะบ่แม่นตัวนี้แฮนดัสไม่ใช่แฮนดัส something like that มันขนาดมึงเนาะอาจจะบ่แม่นอําจากพญาอันนี้เนาะเพราะมันเป็นวัดเนาะมันเป็นวัดนะมันก็เลยว่า let's see มันเป็นวัดซื่อๆเด้อขน่อยเด้อคีเนียนอย่าแฮนดัสแฮนดัสไวรัสแฮนดัสไวรัสนะจังว่าอันนั้นเฮามีแต่อันเฮามีแต่ระวังหั่นแหละขน้อยไปหั่นไปหนีก็บ่ไปบ่อนอันนั้นหลายเด้อไปบ่อนอันบ่มีคนหลายแหน่ Hi sis no I'm not look at me I got a cold since I would say Thursday Friday I went to birthday party น้องเพ็งน้องอันเพ็ง Yesterday I couldn't go anywhere thank you the sister for dropping by yes บินเดียวเอ้ยเมล่าว้าวสบายดีลูกเด้อมีแต่บินเดียวแล้วเขามาที่จริงน้องก็บ่มีเวลาน้ําเอื้อยเนาะก็เลยบ่ได้ฟ้อนนํากันมื้อนี้หั่นฟ้อนบ่ได้เด้อซิสเตอร์ปากก็บ่ได้บ่ได้แต่ว่าสิเปิดเพลงลูกบินเดียวเพราะว่าว้าวหลายก็บ่ได้เพราะว่าอันยันไอหั่นน่ะน้องอยู่เนาะให้ในมันก็สิบ่ดีแต่ว่าเสียงนี่ใครได้เมื่อวานอยู่ว่าบ่ได้จักดีพี่ลึกแล้วว่าขอบใจนะซีเจอ you enjoy whatever you do I watch all the time though I did but sometimes I didn't even make a comment but just yes I did says I did was nice to see you everything sometimes you know you show the clips sometimes it's so sad I don't want to watch that but it's okay sis you know that's your job only happiness only when thing but really nice is really nice okay ขน้อยลิมบิเดียวไว้ใส่ลูกฟังเด้อนี่พวกขน้อยสิเว้าหลายบ่ได้อือฮึโอเค thank you see thank you เอาเบาเสือเขียวผู้สาวเสือดําเพิ่นว่าสิได้ลูกบิเดียวส่งให้ let's see เบิ่งว่าจักว้าวหลายนาทีได้นี่น่ะเบิ่งลูกเบิ่ง5นาทีปลายพุ่นมวนได้มีแต่ดาราหนังห้องเสียงดาราหนังห้องอันมีหยังก็ดาราหนังห้องเสียงซึ่งดังอันดังของประเทศลาวเฮามอบให้สงสารเด้อขน่อยเด้อโคโซก็เป็นวัดเห็น

ขาน้อยม่วนหลายม่วนหลายนี่สิว่าแล้ว AI จะ AI ซองบักขาน้อยมากมากมันม่วนหนึ่งมาขอโทษเด้อขาน้อยเด้อเบาเลยกันอันดนตรีเนรายการเสียงห้องเนาะเพิ่นเฮ็ดดีหลายเพิ่นเฮ็ดดีหลายฮู้ซาซิสขอบใจเด้อขอบใจทุกท่านที่เข้ามาม่วนม่วนเนาะซิส I know I like it a lot too I like it sis oh I have only 7 minutes to go this is I don't knowขน้อยเอาว่าแล้ว so you have you heard about that the said Honda virus yes Honda right so มีแต่เราบังแต่ว่าระวังอันนี้ขน้อยระวังสำคัญมีแต่ว่า what should I say oh Honda virus มีแต่ทำขันเฮาเข้าไปใส่กันระวังเดี๋ยวไม่ไปเป็นพยาธิตัวนี้นะติดไวพยาธิฟลูนี่นะแต่จริงขน้อยบ่ได้ไปแปลว่าไปสื่อสิ even my hair wet กันยังเป็นนี่นะเพราะมื้อนั้นเอื้อไปจิ้มสะหัวเนาะก็มันเป็นอากาศงามอยู่ใดมีแต่ว่าเอื้อยว่าโอเค you know ซีเป่าหลายผมเฮาหลายน้องอยู่นะไว้ผมเอื้อยมันหลายก็เลยเป่าน้อยก็บ่ก็แห้งแปลว่า 80% บ่แม่น 100% ยังติดได้เด้ sis when I come home I know it แบบ body how aching แล้วก็แบบ you don't feel good ฉะนั้นเฮารู้สึกว่าเอื้อยว่าสิเป็นแล้วได้นี่เนาะ so you can't get a wet a body or what a little windy มันยังเขาต้องหนุ่งเครื่องอุ่นๆจังได้ what's nice day though only the wet hair a little bit it's not that big deal for me I think but then no เพราะว่าบ่ได้อันอากาศอันห่างกายเขาหาบ่ได้เป็นหวัดหลายเถื่อ couple times I got a flu a cold I don't know why couple times this yearIt's like, I would say constantly, every month, not even skip a month. Oh, Kanoi, ey! Today, I'm la, bye, dai, to cut. Oh, sis, I have to put this one. Sorry about that, da, Kanoi, da. I have to, ani, gon. Pawa, an, si dai, bye, an, wat. Lalo, si, ani, na. Mau, te, wau, lai, bo, dai, da, pawa, an. Tong, an, download, to, ni, gon, sis. Yep. Where's that? No.โทษเด้อขน้อยโทษเด้อโอเคโอเคเพราะว่าสิไปก็เลยว่าสิ

เกิดอันนี้ให้ฟังแล้วพ่อแม่พี่น้องครึ่งชั่วโมงตัวนี้หั่นน่ะแปลว่าเฮาเฮาแลตัวนี้เขาก็สิบ่ได้อยู่มีแต่4อันโซ Let's see yes เพราะว่าเฮาใส่หลายนาทีเพิ่นยังดาวน์โหลดอีกโซขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วขอน้อยพบกันที่ไหน hopefully I get better but I think should be okay should be okay เพราะว่ามันบ่อันนั้นเนาะมัน no choiceNo choy, le pen, you see, na. I, you know what I say? I drank the, like, a tea with lemon, with all lime. I think lemon, but the out lime, say, a to see leung, ha, no. Go gin, le pen, but put a little bit honey. I did that, but it doesn't go away. Oh, okay, oh, can I, oh, today I'm la, this is, thank you so much, okay? Thank you. Oh, pang peng, to ni gon, le, ka si pai. Ani peng, peng all of we, dog, no?อันกุหลาบปากเช่เพิ่นเอ้ยสิเมียนเอ้ยเมียนหันมันนี่ก็ไปขอบใจเด้อขอบใจเด้อมื้อเดียวขอบใจอําขอบใจเบบี้ Where's my baby แล้วขอบใจขอบใจน้องสามลัยหลายๆ The sister nice to see you I'm so happy to see you sis thank you เด้อโอเคฟังฟังเพลงตัวนี้ก่อน sis

0: ของพวกคานอยเนาะอันทาวคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะมาลาวเรดิโอและเพิ่นก็เป็นคนเป็นสปอนเซอร์ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกๆสิ่งทุกอย่างสำหรับลาวคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ของสมเฮาเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้อันชาวคาเมลคานอยก็จะให้ชาวคาเมลนี่introducehimself. So Kamel, could you introduce yourself to the Lao community?
1: Of course. Just want to say good morning, everyone. And I know there's a lot of New Year celebrations is going to be starting everywhere. So
0: Thank you,
1: New Year to everyone out there in the world.
0: My
1: name is Kamel Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And, I love what I do.We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
0: And we noticed that, Kamel, from working with you. We certainly know that. So, Kamel, when Kanoi just call โอกาสมาแปลหน่อยนึงเนาะ when Kamel มี experience หลายๆ แล้วเพิ่นก็มี2 location เนาะ อันนึง and Lotus Flower Lotus Funeral Home.เพิ่นอยู่แถวโตลอนโตเนาะอยู่ใกล้วูดไบน์นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาหนึ่งที่ว่าอยู่คิทเชเนอร์ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamel I just want to ask you what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need
1: I tell you something. First of all, I think the community is a beautiful and rich community. Very cultural, love their families, love their seniors. You know, it's a beautiful to watch them, especially on the funerals, right? Because everyone comes together. The practices when it comes to the Laos community for the funeral rites, you find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they...pray, offerings, chanting, the clergies, in this case would be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
0: Very nice. Can I ask Kamel, what is the tradition of Lao when we have the ceremony? What have you seen and observed?สำหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ยูนิคสำหรับประเพณีคนลาวก็แม่นแบบที่ว่าเวลาเฮาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าแม่พ่อป้าพ่อลุงแม่ป้าพ่อลุงคนก็เห็นว่าคนลาวหันสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเฮามาทรงสการนะเพิ่นว่าคนก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งหนึ่งมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราหู้หันอันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเฮาเอาคูบาเนาะคูบามาสู่อันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แม่นสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งWell, for me, experience lie, tell me. So thank you for that answer, Kamel. I guess my next question for you would be like, what other advantages

0: advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
1: Mm-hmm. I think let me start with the advantages.
0: Okay. Right?
1: The advantages are in a couple of ways. Mm-hmm. Number one, the emotional aspects. Mm-hmm. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you losing your husband and your wife or your children, mm-hmm. your grandparents.
0: Okay, I'm gonna translate it because I would forget. So, can I just ask Camille, no? Some kind of day to a how much could learn, been learned by not to a poor pun the onini and program pun gummy that to a high how that plan and song sagan. Vila can help me quam die not high to the con that sunk my plan long na not. Can I get her up in young when some kind of that not a pun go well and. สำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมบ่พร้อมที่มาฮับเอาสิ่งแบบนี้มันบอกแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะ Thank you for that and what are the other advantages
1: so,When it comes to the emotional aspects, when someone passes away, it's very stressful for a family. Mm-hmm. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is, mm-hmm. and they have to go search for it because we have to register a passing.
0: Mm-hmm. Okay. So, Camille, they're all perm, not...ก็เวลาเขาสูญเสียคนที่ว่าเขาหักหันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแบบสตรีสแล้วก็หับ
2: บ่ได้
0: หับบ่ได้เนาะแล้วก็ความคิดหันมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเขาเก็บข้อสำคัญนี่เก็บไว้ที่ใส่มีอย่างแน่ที่ว่าสำคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบที่ท่านเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคำฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบที่แบบของสำคัญนี่เฮาได้ไปเว้าไปไว้ใส่ได้ไปไปไว้บนsafety box บ่หรือว่ามีอันปึ้มมีสอบ่ที่ว่าเฮาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกคนฮู้
2: คือว่าเราเรียนการจิตกำจัดเพราะเขาบ่เตรียมเนาะถ้าบ่ได้มีแผลการเป็นการตายเขาแล้วเธอจะตายเดี๋ยวนี้โดดแล้วมือ
0: แบบปุ๊บปั๊บเลย
2: แบบ so we're not ready for that
0: that's right
2: so เดี๋ยวนี้อันแม่คนจะมาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมวิธีใด
0: แม่ละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่ารอบครอบหน่อยนึงเนาะ
1: I can give you an example like how it can be a stressfulsituation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance is, where all the bank accounts are, where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic duties mm-hmm. or things like that. Mm-hmm. And unfortunately, he passes away.
2: Mm-hmm.
1: And guess what? She has no idea where anything is, yes. right? Because people don't talk about it in a relationship. Yeah. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy, Camille. So, Camille, open my mouth.example ให้สมเฮาฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขาก็เฮ็ดเรื่องธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหากเนาะหากเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้าการ ต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าบางสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงหั่นผัวเฮ็ดสำหรับครอบครัวหั่น

0: ฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่สิ่งที่ว่าเมียเพิ่นฮักอันอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยฮักเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินค้ําหั่นก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใช้ปัจจุบันนะ so sing fancy เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
1: โอเคขนาดสิเขาเข้าต่อมั้ยเพราะว่าคาเมลเว้านี่นะแปลว่าครอบครัวหนู2ตัวเมียเมียละบ่เฮ็ดเรื่องอันนั้นธนาคารเหลืองแบงค์อย่างนั้นมันทั่วหมดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่ทั่วหมดซื้อกับทั่วหมดแปลว่าในอันไปธนาคารถ้ามีอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นทั่วหักหมดแล้วเมียบ่จังเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดพวกก็ตายก่อนซะ
0: สมมุติ
1: แล้วพวกตายก่อนซะแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยัง
0: เพราะสําหรับเดี๋ยวนี้นี่แม่หญิงนี่บางคนแม่หญิงนี่จัดการหมดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังเป็นบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดหมดยูโนมันก็มีหลายข้ออยู่ได
1: ้อันนี้ตัวอย่างแล้วคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหมดผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังหมดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปหมดคุณหน่อยเงินไปเบิดลูกเต้าของ
0: คุณ
1: อันนี้มีผู้นึงอยู่มีผู้นึง
0: คุณหน่อยฮู้บ่มาซื้อเด
1: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้แล้วคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือคําเล่าเพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นํากันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวพอเห็นแล้วเขาบ่ไปเห็นอันบ่ได้บ่แม่นแนว
0: แล้วคําเล่าเพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคําหั่นนะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกๆปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผนะเพิ่นว่าได้100 over 100 to 100 million dollars a year
2: it's a lot of money
0: yeah
2: it's a lot of money
0: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
2: and I would say that probably so when somebody prearranges their funeral right it takes all the stress out because now people know that you know what when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because whenSomething happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this, or I need this, or what did mom want, you know, color-wise, or what do you, they're guessing, right?
0: Yeah.
2: So when they do a prearrangement, the emotions are taken out because they do it in a calm way, right, before anything has happened, long before. And they make good, logical decisions, not emotional overspend.
0: Man, Kamel, well, when you plan for the long run, you know, when you and sing to how could...ที่ว่าสําคัญอาจจะบ่ได้สําคัญเนาะเพิ่นเว้าอันสําหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นเว้าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาจะเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบใดพ่อต้องการแบบใดแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเขาก็มีสำจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเขาพ่อที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบอหรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็ว่าอันคันเขาแพลนไปล่วงหน้านี่เป็นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตึงต้องการเนาะ
1: อันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวหนึ่งแหละพวกขน้อยขน้อยรู้เองเพิ่นไปสื่อนําอันนั้นพัชชา
0: พัชชาอ
1: ย่าขนมซื้อแล้วเพิ่นอันนี้เพิ่นว่าคนลาวเฮาเพิ่นสิถือเนาะโอ้ขอยังบ่ตายเป็นหยังคนบ่แม่นจังซั่นครอยแล้วเพิ่นผู้ซื้อนะโอ้สิ they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นได้ไหนหยังแล้ว you know flower ตัวได้จะอยากได้อันนั้นมันหิตัวได้จะอยากได้
0: Yeah, especially โรงเนาะ
1: คัจจะว่า
0: เรื่องโรงนี่เรื่องโรงนี
1: ่
0: มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โรงงามอยากได้มีหน้ามีตาเป็นว่าแต่ว่าสำหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮาspend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้ามันเป็นข้อที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเขาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกบ่แม่นเฮาบ่แม่น

0: เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
1: แล้วก็บ่ให้ชื่อเด้อคุณหน่อยบ่ต้องให้ชื
0: ่
1: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพ่ล้ําซ้ํานะเด้อเพราะว่าเพ่มันลีไรท์ว่า
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases, you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady, wanted to be casket mm-hmm. service, and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything mm-hmm. because it was locked in at $1,900. So mm-hmm. you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, mm-hmm. and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price mm-hmm. and not pay a future higher price, because costs go up every year, right? Material costs go up, labor costs go up, mm-hmm. you know, facility inflation. This is how life is, right?
0: Yeah, yeah. Kamel put me about thing into a some context of the learning.รายจ่ายเนาะเพิ่นว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามีหญิงนึงที่ว่าได้มาแพลนอัน funeral ของเพิ่น pre-planning funeral ของเพิ่นนะพันก็179บอกเพิ่นว่าวัน76เพิ่นมาว่าเพิ่นอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย 1,900 แม่นบ่แต่วันนี้เพิ่นก็หากะมาเสียพี่กายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอันสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียพี่กายนี่แม่นบ่ถ้าแม่เพิ่นว่าเพิ่นสิ่งที่ว่าคันเฮาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่แม่เพิ่นได้จ่ายเกือบมา 10,000 ปัจจุบันนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนํากันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบซิ yeah that's great I think that's really good for the Lao people because a lot of cuz we actually double do the service okay because back at home we have where a lot of ourdeath just go see the temple then you incur the temple cost and that includes the monk and everything and it becomes a very what do you call it economical cost for them to have we don't have funeral home mm-hmm. so when we pass away over here we incur funeral home and temple cost together yes, yes. so it is something that gets doubleWhen we have some passing in the Lao community.
2: Yeah.
0: I remember that from experience myself. So.
2: Yeah, and that's the laws here because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Because there's legislation you have to follow. Okay. And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on what age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years to make it easier as a financial thing, like pay it monthly, for example.
0: That's right. Kamel, when Kamel bought, no, some lab pre-planning, and then moment, sing ning to a hot tong lay jai, luam mud, men bought, pen well, men can me installment, no, pay pok how jai, that hai man, bet to a ku, to la duan, mo, jai, pay, men kap.บ่เป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาต้องมาหักเลย
1: บ่ต้องมาหักว่าใหญ่ดอกเนาะว่าสิกว่า
0: พันจังซั่นแต่ใช่ว่ามันแพงเนาะสําหรับอัน
1: คือว่าละ100ไปใ
0: ช่มั้ยละพูดนะก็คืออินซูลินนี่แหละไป so come out how do we help where do you keep that pre-planning money and how do people access it in the future
2: so I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected fundsin Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties. Mm. Funeral homes don't get that money. That actually goes to a third party, like a

0: that not only has the government compensation fund that protects that money, but also the banks have their own protections within those funds as well. So it's like double protection. Those monies that are held in the family name. So it's nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto, but you decide to move to British Columbia. You can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
1: Sorry, before I translate that, is it transferable between people or between person?
0: Right? No, what happens is the contract is written for the recipient.
1: Okay.
0: Right? The purchaser and recipient. Could be the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Typically you don't, like, let's say another family member passes, you want to use it for that. Because in contract it's with the person named on the contract. But you can have a husband and wife, whoever passes first, two names, and you can apply to that. That's another thing you can.
2: Wow, that's great to know. So, can I just have a mail not about gun need to how site planning and man protect that day and how get by say not print out they thought that and gun to a whole site for pre planning and been. สิ่งหนึ่งที่ว่าพี่น้องผมเพิ่นบ่ได้จับเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้จับเพิ่นบ่ได้จองไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเข้าไป trust account ของอันของcompany อื่น company ของ third party เนาะแปลว่า company นอกจากพี่น้องผมนี่เพิ่นจับไว้แล้วเพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีคิดออกพร้อมอันนี้ข้อสําคัญเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บคิดออกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไป in the future เนาะแต่อันเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้และเงิน funeral home มันบ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไป company อื่น
3: ที่บอกกฎหมายกันเน
2: า
3: ะ
2: แม่นกฎหมายแล้วก็มี insurance พร้อมอยู่อันเงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มัน protect หลายเนาะ
3: แต่ดิฉันคิดว่า consumer brand มันมีสองสื่อเนาะถ้าพวกใต้ก่อนแล้วให้พว
2: กอันนี้เองก็ขน้อยได้ถามว่าอันเปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหันได้เปลี่ยนได้บอกเพิ่นว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหั่นเฮาได้สองซื้อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสําหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตรอนโตนี่เฮาซื้ออยู่พี่แล้วเฮาไปเสียอยู่ได้ย้ายไปอยู่แวนคูเวอร์เวลาเฮาเสียไปอยู่แวนคูเวอร์เฮา transfer ไปเป็นคือเบอร์ก็ได้
3: แต่เฮาติดต่อใช่ว่าเฮาจะฟิโนโฮมอยู่พุ่นแล้วเงินมันจะส่งไปพุ่นเด้อขน่อยเด้ออันนี้สําคัญอีหลีเป็นความรู้อันนึงแม่นเนาะ
2: Yes
3: แม่นเลยคือก็สายเด้อคือว่าใต้อยู่ใส่จะอย่าบ่ฮะจะมาชวนโชว์อยู่ไว้คือว่ามองอย่างนั้น we need to bring all any places even the state too right and Canada no
0: no Canada
3: only Canada เด้อขน่อยเด้อบ่คือ
2: แต่ว่านี่ขอนึงที่ว่าจะซอยเหลือเรื่องอเมริกา I guess this is a perfect transition into maybe out of town, out of death, out of country, death insurance.
3: Overseas.
2: Yeah, or it's something, ถ้าจะว่าเราคนลาวนี่มักไปชอบไปเที่ยวเนาะไปคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ไผ่ก็ไปแบบที่บอกที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าfuneral เพิ่น funeral home เพิ่นได้บ่ได้กําไรนําดอกแต่ว่ามีสิ่งนึงที่ว่าเพิ่นออฟเฟอร์ให้เนาะสําหรับอันนี้เพิ่นก็ฮ้อง death insurance out of the country เนาะ
3: traveling
2: insurance yes. yeah มัน cover แต่เวลาเฮาสูญเสียเวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะ
3: ไปเที่ยว
2: อันนี้ก็จะให้คาเมลว่า can you talk a little bit more about the out of country death insurance I think it's very helpful
0: it's a travel insurance and

0: necessarily have to be out of country, right?
1: Mm.
0: Because what happens is, when someone passes away traveling, and you'd be surprised, every month we get calls. Either people on vacation or they went on a business trip. They could have flown to British Columbia, or they can be in St. John's, right, on the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto, it's very expensive, right? Either it has to be on a plane or ground transport, depending on where they are. Most people, when they do travel, you know, they do travel out of the country, and very easily, just the cost to bring somebody back, and not including the funeral costs, is easily in excess of $10,000 to $15,000 US. So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
1: อันนี้ก็เป็นแบบอินซูเลนอันนึงที่ cover แบบการตายที่ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่เมืองเขาออกอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary อยู่อเมริกาหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศอื่นเนาะอยู่แคนาดาก็เป็นก็ cover ได้เนาะสมมติเพิ่นว่าว่าหลายคนที่ว่าบ่แม่นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกันสิ่งนึงที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งศพเฮากลับคืนมาหรือไป
2: ส่ง
1: มาเพิ่นว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000 ถึง 15,000 US เนาะอันนี้ก็แม่นinsulin to a cover so I do it I cover
2: so I bought a tank no it's not that expensive I bought it with my sister
1: there you go
2: ขนอยซื้อเลยเด้อผมบอกปักไปเที่ยวน้ําหมักไปเที่ยวไปเฮาก็สู้บินีสิน้องเฮาก็ได้ขึ้นหยังม่วน enjoy
1: อันนี้บ่ได้หนักหนา
2: ไป
1: ครอบครัวเนาะ
2: don't even think about that life and happier
0: yeah you know what it is it's at end of day's protection right because it's very stressful could you imagine you passed away in like Italy right or any other country you think of nobody knows what to do but when you have this card they give you put in your wallet it has an international phone number all you do is you call that number and they take care of everything they do all the documentation booking the flights dealing with all the local requirements it's not the stress of the family it's that team on the customer they look after to get everything to bring that person back to Toronto for example because usually that's what the case is right because all the family's here right no one's all going to one place like Italy everyone's they're going to bring that one person back here right and that's what the purpose of that insurance is to bring them back here
1: Camille เป็นได้ว่าเนาะเรื่องอันนี้เวลาเฮาสูญเสียหันอันอาจจะบ่ได้คิดรอบคอบเนาะคันเฮามี protection อันตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเฮาต้องได้แบบที่ว่าเว้านําประเทศอื่นภาษาอื่นหั่นมันก็หนักหนาเนาะเพราะอันคันเฮามี insulin ตัวนี้เพิ่นมีกักไข่ที่ว่ามีโทรศัพท์ number เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะให้เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าภาษาหลายแนวภาษาแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สําคัญเฮาว่าเฮาคันจะว่าละเว้าแบบที่ว่าเฮาว่าแบบอังกฤษบ่อันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไปเว้านําอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่น
2: อ
1: ย่าอันอินซูเลนตัวนี้นี่รับประกันว่าเพิ่นซอยเหลือเพิ่นจัดการหมดทุกสิ่งทุกแนว
2: อ
1: ันเอาคนที่เฮาฮักที่สูญเสียไปแล้วกลับคืนมา
2: เงินให้กลับคืนมาคือ Camille right yeah you can do it over there but they transfer the fund to
1: would you be able to cover maybe the funeral arrangement there in another country if you don't bring the corpse back home
0: So what happens is if you have pre-planned money, right? And you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral. And the person traveled back home and they pass away there and they don't want to come back here. They want to just do the funeral there.
2: Yeah, over there, yes.
0: The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of the person here. So it's not... you can use it to go pay it there, but usually
1: is it today's value or
0: so it's whatever that value is that's gained interest, right?
3: Programming for Toronto Laotian speaking community can be heard every Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: This is AM 1430 CHKT.